ดใดละบางบ่รอคนโกละบางบ่รอพี่คนโกห่วยนางเอ้ยอายเว้าน้ำจนวิงแล้วก็มีแต่ยิ้มกับหัวเจ้าล้อยบ่ปากน้ำผีจักเทื่อเอาคะน้องฮอดตาโตแล้วบ่เบิ่งดูลาบัดนี้หาเขาบ่น้ำตัว

0: ูดีในมันอย่างนางขี้ไล่จังไงสิบ่เตะดูกสองไอ้จักตาสองตาบนี่บ่ล่ะ
1: พี่ว่าอันใดก็เป็น
2: ห่วยแม่นเป็นวัดเก่าบ่หรือแม่นอมฮ้อนมาบ่เนาะหานี
1: ่โอ้ยอันนั้นก็ว่า